ความจริงแล้วนะ จะอู้ถึงเรื่องเสียงนี่นะไม่อยากจะคุยเนาะเสียงดีละน้องปฏิกูลก็ได้บ่ฮึแต่บ่มีใคร

0: ประกวด50คนก็นู่น
1: เขาบอกเสียงเหมือนสุรพลแต่บางคนบอกเสียงเหมือนควาย
0: ไอ้

จะออกได้กี่ชุดบ่ฮู้แหละถ้าชุดนี้มันเจ๊งก็ชุดหน้าก็บ่ได้ออกถ้าชุดหน้าเจ๊งชุดนี้ก็บ่ได้ออกถ้าชุดในเจ๊งแหมก็ตึงบ่ได้ออก

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีป้อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

เพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอปื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

ให้ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสัตว์จันดอกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูป่วนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

ผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เจียง

ฟังอยู่สับรู้เหตุผลถึงสตาร์ทยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮาได้

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: อย่าครับก็เลี้ยงไอ้หยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
2: เออนั่นตุเนี่ยสู้ตั้งหลายจำไว้จะกินอะไรยังขะใจกินเหียก้นบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันเติมมาได้กินสักคนเนาะก้นหนานก็หมด

0: เออไหนนะ
1: เออไอ้แก้วจะไปดำหัวพญาในตอง
0: เมียงไรที่ไหน
1: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
0: ไอ้ตาไหน
1: ไอ้ตามดโง่นั่นน่ะกะ
0: ไอ้ตามดโง่ว่ะ
1: เออ
0: มันเนื่องในวาระอะหยัง
1: มันจะเลี้ยงดำหัวพญาในตองน่ะไปกันบ่ไปก่อน
0: ขอไปแก้แค้นกำ
1: หยัง
0: วันนั้นน่ะกะฮะเขาจะกินเหล้าถึงป่นานน่ะโจ้โฮมาตรงโต๊ะเหล้าฮะเขาใช้มดงบ
1: วันนี้จะไปแก้แค้น
0: อื้อ
1: ไอ้ตาเอ้ยมาละโว้ยปืน
2: โอ้มาละกะโอ้ยนี่ก็มาเออไอ้เจ้าอ่ะ
1: แก้ว
2: อ๋อเจ้าจะไผจะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องง
0: ว่าได้อ่ะ
2: เออถึงซาถึงลาบ
0: อัน
2: ลาบปะเจ้ลาทําดาคมนิกซานี่มันอย่างดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนั้นมาก่อน
1: มากะมาควร
2: เออเอามาๆๆเอาม
1: าก่อนเอาอะไร
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าอ้ายจะเป็นลาบเป็นซา
0: เออแล้วตามกินด้วยกันกันอย่างไ
2: ร
0: เนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินมาแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมาฮะเต็มตี
1: ้เออดี
2: ๆนะเต็มตี้นะฮะไปก่อนเนอะ
1: เออเอาเราไปเอาเลย
2: เออ
1: ก็ถ้วยได้2ถ้วยเนี่ยกะเอออ่าเฮ้ย
0: ก้อนชิงจะเอาหยัง
1: แฮจะเอาหลับขมขม
0: ฮะจะช่า
1: เอาเปิดพร้อมกันเนาะ
0: เออ1 2 3
1: โอ
0: ้โหอะหยังนี
1: ่อะหยังนี่โหอัน
0: ก็คิดไปยัง
1: เป็นยำผักจุ่มป่า
0: เออฮะก็ช่าใบม่วง
1: มีจนก้อมเฮ้ย
0: อันๆ
1: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
0: โดนแล้วฮะจังหวะฉองเออบัตรามหมดงบ

0: แสงเจ้าขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดเปิ้นเป็นขวดอ่ะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งเจ้าขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้จะไปแปลงก๋วยเตี๋ยวลาดนางละอ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนอะไม่ใส่จะแบ่งเฮ้อก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มันได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะ
0: จะเอาวางนี่กันเออวันพวกกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อ
1: ไปกะยามพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี่ย
1: ปลาปลาเต๋อหลังบ้าน
0: จะขอสักหน่อยเหรอจะเอาไปให้แม่
1: ไปเก็บเอาคนเดียวเด้อแม่แสงเก็บมากี่ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวเจ้าไปเก็บก่อนเ
2: นอะสวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บะหมี่นี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่บะมาเลยอ่ะ
1: มามาเลย
3: โอ้ยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บะทอกแล้ววันนี้นี
1: ่โหๆยาไอ้ตายา
2: อันนี้มันยังนี่มันใจเล่าอย่างว่าส้มกระส้มว่า
1: น้ำส้มสายสูง
2: ตายแล้วใช่จะไม
1: ่ที่จะมาไปหอยยา
2: ไปบ่ได
1: ้ไป
2: บ่ได้หมดงบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
4: ไอ้ตาหมดงบ

0: ฮ่าฮ่าลิ้นจี่หนอลิ้นจี่บึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้หลังเนี่ยก้านเนี่ยฮะ
1: งั้นอย่างนี้ลุงใจ
0: มันจะมาไปมาไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแฉมมือมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
2: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนี่ท่าก็เนี่ยมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพื่อไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: เอาจะบ้ากับส่วนลิ้นจี่เนี่ยบาแฉมมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปป้าเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาโชมฉายน้ำพึ่งมาใช้มันปล่อยกันถึงบ้านถึงเมืองละแฉม
2: กึดก็ดีๆนะเขากินกระเปื้อนมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กึดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้ปะ
2: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: บ่าวไว้แล้วเอาโชมฉายน้ำพึ่งใช้นั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
2: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลึงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: สวัสดีสวัสดีปะไหลมาอาจารย์
1: อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสังตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิวอะไรอ้วข้างสต๊อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อาญาโอ้อาญาผู้ชายไปเจ๊กไปอย่าแล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ชายนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮั่นน่ะ
2: เนี่ยผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่การแชมป์
2: ขออู้ฮึฟัง
1: เนาะอีแหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะบ่าเงี้ยเงาบ่ะกูก็เหอโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกบัดเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิดบาแจม
2: มาให้อย่างบ้านเปิ้นเนี่ย
1: เลยนะครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: ลุงตาอันไอ้เต่าลูกลุงตาที่มันไปเฮียนกรุงเทพอ่ะประเดี๋ยวนี้ถ้าจะเฮียนจบแล้วก็ลุง
1: อ๋ะก็ไม่น่ากะมันเขียนจดหมายมาบอกคือป่อมานี่ล่ะหรอ
0: โอ้
1: แถมสองวันจะปิ๊กมาแล้วนะโอ้ไอ้ลูกคนนี้ลุงถึงหวังเปิ่งมันคนเดียวว่ะลูกที่ส่งมันไปเฮียนก็จะให้มันปิ๊กมาเป็นครั้งสมองของบ้านเฮาเนี่ยกะ
0: โอ้อันก็แจ๋วอ่ะกะลุง
1: อันบอก

0: ลุงตาลุงตาไอ้เต่าไม่ปิ๊กมาวันนี้แน่กะลุง
1: อ๋ะก็แม่น่ากะงั้นจดหมายมันจึงบอกว่าวันเนี้ยรอ
0: โหลุงหันหันรถมาหันป้ายรถกรุงเทพยังไม่ถ้าจะแม่นกันนี้กะ
1: ไหนอ๋ออันบอก
0: แล้วลุงจะไปรู้จักได้ยังไงว่าลูกลุงคนใดคนมีไปร้อยบ่วะเน
1: า
0: ะ
1: มันถึงมามือปัญหาไอ้ลูกคนนี้มันถึงรอบครอบนะจดหมายมันเขียนว่าฮึสังเกตหัวสีแดงๆถึงแม่นแล้วล่
0: ะอันคนใดถ้าเตียวลงมาหัวยังบ่เป้าโบ๊ะไปแล้วนี่ได้จะลูกลุงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อันบอก
0: อันถ้าจะแม่นคนมาหันกะหัวแดงอย่างนกปีกตะลิวบ่ฮะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้อันเต่าลูกสุดที่รักอันมาเดียวนี่เป็นว่าลูกไปเรียนวิชาอาคมมาหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ลุงเปิ้นว่าวิชาบ่ต้องอาคม
2: ยืนแล้ว
0: กูเปิ้นยังมาอู้บ่เหมือนเฮาบ่จุ๊บ
1: อันเป้าว่าเต๋าอันเฮาปึกบ้านเจาะกินข้าวกินน้ำกันก่อนเนาะลูกเนาะ
2: ยืนแล้ว

0: กินข้าวครับนี่มันจึงล้ำแต่ได้กินกับลูกชุดที่รักโอ้เปิ่งเปิ่งว่าข้าวเป็นเจ้ากินไปได้ก็ล้ำตาโอ้โหอันเต๋าจะลูกไปไหนนี่อิ่มแล้วกันลูก
1: ไม่อิ่มอยู่แล้วจะไปหาอะไรจับๆกินดีกว่าเผื่อเจอขาโจอยู่แล้ว
0: เอาอันดังตาพอเต้นยิบๆบัลลังก์อยู่แล้วจะเป็นเฮ็ดให้กล้าเต๋าเฮ้ย

0: ดอนบุบอ๋อหัวแดงอันก็ไอ้เต่าลูกเขานั่นกะเอาอันไผ่ตีลูกข้านะไอ้นี่ไผ่ไงบอกมันสักกรรมเหรอ
1: โอ้ก็ลูกปลาหลวงมันไตเนี่ยกะ
0: ฮะอันอันลูกปลาหลวงตีกะโอ้อันขอโทษขอโทษเต่ามาเดี๋ยวนี้เป็นว่าโดนตีว่าอันตน
2: อยู่แล้ว
0: เอาอันบอกว่าอันไปห้องยาหึ่งไปหยิบสักสองเข็มดิกะลูก
2: หยิบอยู่แล้ว
0: โอ้อันมาลูกนี้ก็ต้องเก็บอยู่แล้ว
1: เอ้ยเปิดมีไอ้เต่าหัว
3: ท่านกำลังฮับฟัง
1: อยู่ไหนอยู่แล้ว
3: อยู่แล้วเปิดมัน
1: คือไอ้เต่าหัวเถิกอะ

0: แม่มันแม่มันบ่เดี๋ยวนี้ไก่ปูเราปลากรวยน่ะกับไก่แม่ดำไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บ่ได้มาถามข้าเรื่องไก่นอกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บ่เดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนมื้อนั้นข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ี้ยไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปลักไก่ดังใดแท้บ
1: ่ก็ติถึงวันนกา
0: ปีวันไหน
1: โอ้กบที่เฮาไปเอากุเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม
1: ่อ
0: เอ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกะ
1: โอ้เฮาฮู
0: ้เอามาคั่วแห้งบ่เน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมันแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวด้วยนะ
0: นี่ปีด้วยเนาะ
1: อื้อนะ
0: ไม่อุศนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกะเอาเพกะพี่ไปไปเนี่ยแล้วปูน่ะมาทําเพกะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮานุงั้นเดี๋ยวให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะกายไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: กายไม่ดำ
2: เปิดเจ้าหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ่า
2: เอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้องก็ได้ละบ่า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่ลงตวงบ่า
2: หนูปูหนู
1: ไอ้ยิง
2: ไอ้บอดมันจะไปเท่ากันป๊าป๊าป๊าป๊าม
1: าจังเพ่ไอ้บอดมาจังเพ่

0: ็บให้เก็บงามลาลาลา
1: โอ้ลูกบดไปยังอย่างแม่หัวปู้สุนยุน
0: โอ้ยก็หาสูบบุหรี่ได้ไงเฮิร์นเฮ้ย
1: มันเป็นไร
0: ก็หาไปสูบบุหรี่ปืนก้าวมาลำใหญ่ตัวเก่าได้กะมันบุบใส่เนื้อหันเนี้ย
1: ผมมันยังบุบอ่ะ
0: หาใส่สารนักไปน้อย
1: โอ้มาแห่กันล่ำเหลือ สู้ผมมาได
0: ้ยัง
1: แต่ว่าเอาเกินไปแปะขึ้นต้นลำใหญ
0: ่
1: เสียมันพันเลิศกะ
0: โอ้มันเป็นไร
1: ตกลงมาหลังย่อใส่ขี้ดินตั้งปึ๊กกะวะ
0: หือว่ะแล้วหลังขี้ดินหักมาไหวเฮิร์น
1: หลังหักมาตั้งใดอ่ะ
0: ยัง
1: แต่หน้าอกนั่นก็จำหมดอ่ะ
0: มันจำได้อย่างไร
1: ก็ลำไยหน่วยแปรนั่นกะมันหล่นมาใส่หน้าอกผมอ่ะโอ้ขี้โครงหักสองซี่กันเนี่ย
0: หน่วยใบหน่วยงาบอู้ไปหาดื่มเจ้าไปหนักกระปั้นแล้วไปเหินไหม
1: เออจะไปหาหมอแล้วดิ
0: อ๋อขี้ไปตรวจซี่โครงทิ้งกะ
1: จะไปตรวจเบาหวาน
0: โอ้ขี้กินมาลำไยแหละ
1: มันกำลังออกจ่ออยู
0: ่หวานอันลำเหลืออันหาไปโตย
1: ไปไหน
0: ไปหาหมอหน่ะกะ
1: ไปยัง
0: ให้ไปตรวจปากให้เป็นขางเลย
1: โอ้กินลำไยกะ
0: เออกำลังจะปลูก
1: โอ้

0: สวัสดีครับนายเหิน
1: เออสวัสดีเล่น
0: ครับ
1: โหแล้วขี่ม้าตัวใหญ่ยังน่ะ
0: โหอันนี้คนเริ่มใช่ไหมกันยังผมชื่อเป่งครับเป็นเปื่อยเลนมาครับ
1: เออขี่สองคนแม่ก็ดีละ
0: ยัง
1: ไปส่งแฮมไปเยี่ยวครับ
0: โหขยันหมอไปคนเดียวน่ะ
1: เออก็แฮมไปยากฝ้าฟืนครับสร้างหมอนะ
0: ฝ้าฟืนนายยัง
1: ก็หมอบอกว่าห้ามยกของหนักเนี่ย
0: แล้วเป็นจะมาคุยว่าเก่าเนี่ยเนาะการผมกะ
1: เป็นไ
0: งกูวันนั้นไปเยี่ยวข้างกำแพงวัดอ่ะ
1: อ
0: ือโอ้จะกิมตกโตมาห้องสาวอ่ะ
1: ห้องอะไร
0: กูมันห้องปะปะปะปะปะปาโถปะปะปะปะปะปาโถเอ๊ะ
2: แค่ตีกับทำเป็นมาคุยบ่
0: ะโถได้นะ
2: การหากับบ่ะ
0: มันมีหยัง
2: วันนั้นฮะไปเยี่ยวในห้องน้ำนะ
0: อือ
2: ปะอึ่งอ่างตัวนึงอยู่จอกแจงห้องน้ำปะตอนแรกก็ตัวน้อยอยู่เนาะพอหายเนี่ยโอ้ไปนี่โหไอ้อย่างตัวใหญ่ขึ้นปองขึ้นใหญ่ขึ้นปองขึ้นปองแตกตุ๊บพิงว่ะ
0: เฮ้ยมันยังเป็นอ้าวเน
2: า
0: ะ
2: ก็ธรรมชาติของอึ่งอ่างนี่นะเวลามันหันไอ้อย่างที่ใหญ่กว่ามันเนี่ยมันจะปองตัวใหญ่กว่าอันนั้น
1: อ
2: ะ
1: เพราะอะไรที่ใหญ
2: ่ก็ขาห้านักอะ
1: โธ่แหนว่านั้น
0: เพราะไอ้ยัง
1: ก็ขาหนักอะ
0: แต่ตามละความจริงแล้วนะครับเป็นว่าของไข่ที่มันใหญ่นี่นะหูมันจะตึงนะครับแม่นก็ข้าไปเหิน
1: ฮะ
0: แม่นก็ไอ้เหิน
1: ฮะ
2: บาดใจบาดใจ
1: เนี่ยหมอ
2: ความจริงแล้วไผ่ย่อยนะเสียงจะน้อย
3: แต่กระเรนแต่ไรเหิน
0: หูมันตันนี้ไม่ได้นี
3: ่อ่ะเข้าไปกับตา
4: ให้ฟังมาหามันนี่เขาอู้ละไล่ชาละสิ้นดีเลย
3: อันเดียวนะคะไปต้อยไปต้อยโชว์ไปต้อย
1: ผู้พดมาดับเบิลยู
2: ไอ้เฮิร์น
1: เออ
2: โอ้โหอย่ามานั่งแปลงหน้าแห้งพออย่างขี้เมื่อยแล้วนะ
1: ขี้งามอี
2: เอองามกะ
1: แม่อย่างขี้นั่งทรายเนี่ย
2: บ่ใช่ผมเป็นสิวเฮ้ยอันเนี้ยไอ้เฮิร์นอันว่าแต่ว่าดีแล้วทำประกันชีวิตหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยประกันชีวิตของแฮนี่สุดยอดอยู่แล้ว
2: มันสุดยอดอย่างไ
1: รก็แค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะเปิ้นดูแลอย่างดีคุ้มครองถึง150ปีก่อน
2: โอ้อันนี้มันคนก็ว่าไดโนเสาร์เนี่ย
1: ก็ได้ปะ
2: สู้ของผมบ่ได
1: ้ยังไง
2: แค่ผมไอคล่องนี่นะเขาปาผมไปห้องยาเลยล่ะรักษาฟรีตัวแห่งซ้ำ
1: เอ๊กระจอก
2: กระจอกจะได
1: ้แค่แฮสตาร์ทรถเครื่องออกบ้านนี่นะ
2: เ
1: ปิ้นโทรมาถามละว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหนดี
2: มันก็เกินไปอันนี้มันแจ้งกันแล้วบัดดี้บัดดี้บัดดี
1: ้ได้มา
2: ได้กระสู้ของผมถึงบัดได
1: ้เป็นไ
2: รก็แค่ผมเนี่ยห้ามฝนปิกบ้านบัดได้นะมันจ่ายเฮ้ยละล่อ
1: เข้า
2: เออ
1: วุ้ยสู้แฮบัดได
2: ้เป็นไ
1: รแค่ฝนตั้งเขานี่นะ
2: ฮะ
1: มันโอนตังค์ไอ้แฮแล้ว
2: ว้าว
1: โอ้แล้วขี้จะเอ็กยี่ยัง
2: บ่หัวปะถ้าว่าโดนตีปากแตกเนี่ยประกันเพื่อจะจ่ายเฮ้ยก่อนฮะ
1: อันนี้ก็บ่หูเด้อแต่ถ้าว่าลบตันและส่วนถูกเนี่ยนะประกันจ่ายแน่นอน
2: โอ้โหอีบลัมบ่เหลือให้กับบ่อู้ดิคิงละเบ้ไปละบ่
1: เออไปเตอร์ละเบ้ไอ้พี่เดนเลดี
2: ้โอ้ไอ้ยังจบละ
1: โอ้ไงยังมาตัดได้ห้องเลยเนี่ย
2: แค่กะเลียห้องอยู่นี
5: ่เออปลาเข้ามุก
2: เนี่ยเนี่ยไอ้เหิน
1: ท
2: ำมาอู้ดีๆใส่กันบอ
1: ครับ
2: แต่เจ้านี่นะ
1: ไหน
2: มีคนโทรมาหาผมอะ
1: ว่าไหน
2: ว่าแต่คืนเนี่ยมันนอนกับแม่ผมว่า
1: เฮ้ยแล้วที่ยังบอกโคตรมันอะ
2: เฮ้ยจะโคตรเนี่ยง่ากับคนที่โทรมาต้องเป็นป้อผม
1: อ๋อมันเป็นป้อคิงกะ
2: ฮะไอ้เหินอู้ดีๆกะ
1: อ๋อครับ
2: ต่อแรงเอา
1: จ้ะเฮ้ยแล้วที่ไปไหนมาเลน
2: อ๋อผมไปร้านช่วยกันช่างมาย่ะ
1: ไปเหรอ
2: ไปเอารถอะแต่ว่าเอารถไปปะยางนี่โอ้ร้านนี่มันต้องช่วยสมชื่อมันแตะ
1: มันช่วยอย่างไร
2: ก็ขี่รถพอมาถึงบ้านนะเนาะเจนจะหัวล้อรถมันยังไม่ได้ใส่หื้อเตื้อ
1: โหแล้วปีกไม่ได้น่ะ
2: ก็นะไล่เหินไปไหนมาเนี่ย
1: ก็ไปร้านช่วยกันช่างร้านเดียวก็คิงเนี่ยกะ
2: ไปยังอะ
1: ก็รถไปคว้าลูกสูบพอปีกมาถึงบ้านแล้วเจนจะหัวโอ้ยยังไม่ได้ใส่หัวเครื่องแฮเตื้อวะ
2: โอ้แล้วปีกไม่อย่างไรน่ะ
1: ก็เนาะอย่าคิงนะ
2: เ
1: ออแต่เรื่องไฟรถเนี่ยนะมันแปลงดีแต่เนอ
2: มันดีอย่างไร
1: ก็ฮะนะขี่รถเขาโกงนี่นะ
2: ออ
1: ไฟมันส่องหันไปใต้รถตัวเก่าเลยอะ
2: โอ้ว่าไปเลยละกา
1: แต่กา
2: เออแต่กระทั่งเป็นดีแต่อยู่เนอช่วยกันช่างนี่นะ
1: มันดีอย่างไร
2: ก็ตะคืนนี่นะผมขี่รถไต้ก้นรถต่างเฟืองเนาะพอเปิดไฟสูงมากปุ๊บเนี่ยไฟไหม้เฟืองหึ่งเลยอะ
1: สู้แฮบได
2: ้เป็นไ
1: รแต่ว่านี่ขี่รถเข้าบ้านหมอกสองทุ่มเนี่ยนะไก่กันนกกับบินกันหึ่งเมียฮะนี่ลูกนึ่งเข้าเลยอะ
2: ฮะมันลูกนึ่งเข้าเนี่ยอ่ะ
1: ก็มันนึกว่าแจ้งแล้วนะกะ
2: โอ้มันแจ้งขนาดนั้นเลยกะ
1: เออ
2: แต่ผมว่ามีไฟที่แจ้งกว่านั้นเห็นนะ
1: ไฟอย่างบ้า
2: ก็ไฟตานะกะไอ้เหินไข่หันก
1: อ๋อแล้วคิดว่าตากระตีนอะไรมันจะชนะ
2: โอ้อันนี้มันคนละเพลงกันละเบิดแฮปไปแล้วบ้า
1: เออแกว่าจะเลือกตีนใช่กัม
2: โอ้บ่มีทางแฮงอุตันชิงบ้า

0: ้ยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยอ่ะ
1: โอ้อันอยากล่ำเรือลุ้มตายแน่ๆน่ะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบะเปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้น่ะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบะเปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะยัง
0: น้ำมันจะกะรถเกียง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัตติสแก
1: บัตติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ไม่คุยนะคุยนะว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบ่ใช่กะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บ่ได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันน่ะเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาเติมเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ่อั้นก็ผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเลอะเกียงมันมาผสมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเลอะเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองวันผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ Hehehe

0: อันยังเหลือลุงอันล่ะอันอ่ะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ย
1: โอ้ก่อนน้ำมันบ่ายโอ้ดิเฉียวน่ะกะ
2: บ่ใช่บ่ใช่ที่สัวใส่รถน้ำมันหมู่ของข้าไปยะน่ะ
1: โอ้แล้วน้ำมันใบโอ้ดิเฉียวข้าหรอกะเนี่ยข้าเปียพิษนัดเอาไปพัดผักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างอเนี่ยสก๊อตใบหันโอ้
0: ชอลลี่ความพิษบ่ได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉู่คนเดียวไม่ได้หม้อ

0: โถเอ้ยข้าขอย่างเหี้ยกําเตออันแกงนอเนี่ยน้ํามันไขข้อข้าพอจะบ่มาเอแล้ว
1: โอ้จอมเปิ้นกินกันกูบ้านกูจองข้าก็บ่หันให้ตายลูก
0: โอ้ตายน้ํามันก็บ่ตายเก่านะจะบอกเฮ้อกินแล้วมันจังปวดแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นละพ่อแม่น
0: โอ้ฮะเหรอเฮ็ดลํารอนอลํารถวิตามินมันยังบ่เต้าโกยเสียงหายแก่นเดียวแม่นกับผัวอีช้อย
1: แม่นละพ่อแม่นเออซอยเอ้ยซอย
2: เจ้าอะยังแม
1: ่เออผัวมึงกับป้อมึงกินแกงนอบ่ได้อีเฮ้ยมันบ่มีแฮงไปเอาปี่มาแกงผัวมึงกับป้อมึงกินกำละลูก
0: โอ้เดี๋ยวๆๆอีช้อยกำเดี๋ยวก่อนเออ

0: ฮ้อเมื่อใครตายเป็นลมเท่าปอดอย่าดีตายบัดนี้ไถว่าสักเตื้อกินแกงปีแล้วเป็นโรคตับเบาเฮ้อมันเป็นอย่างไรจอมโรคตับเบาเนี่ย
1: อันคือว่าอาหารบะหมี่วิตามินเนี่ยมันทำให้ตับเบาเออตับบะหมี่น้ำหนักไปทวงปอดมันจึงทำให้หายใจเพลิดแม่นกับผัวอีช้อย
2: แม่นพ่อแม่
1: พ่อโอ้ถูก
0: เข้ากันดีหน่อป่อเมียกับลูกชายซอยเอ้ยซอย
3: เจ้าไอ้ยังแม
0: ่เออป่อมึงกับผัวมึงมันกินแกงปีบัดได้อีหว่ามันจะเป็นโรคตับเบาไปโรคไปเบาพักบังมาจอคือมังกรหมอ
1: เดี๋ยวช้อยเดี๋ยวช้อยเดี๋ยวเออ

0: อันผักปังนี่นะจริงๆกินมันก็ล้ำแต่กินแล้วมันยังเจ็บหัวเข่าแม่นก็หัวอีช้อย
1: แม่นๆอีป้ออู้ถูก
2: นอกก็กินบ่ได้แกงปีก็กินบ่ได้ผักปังก็กินบ่ได้อันนี้กินได้ก็จอม
0: มุยโลนัน
1: มุยป้อมุย
0: โอ้ยช้อยมุยมาตัวไผ่ตัวมัน
2: เอาจะล่นไปไหนการงานก็บ่ทำอุ้มไก่วันค่ำมันค่ำปิกมาก่อนปิกมาก่อนผัวสุดที่ฮักลูกเคยที่แสนดีปิกมากินมุ้ยแจ่เกลือก่อนแล้วค่อยไปจนไก
3: ่บ่กินแล้ว

0: พี่จอดรถหน่อยได้มา
1: จอดที่อย่างอับทางเปี่ยวอันตรายนะ
0: ก็น้องเห็นธงสีแดงปักอยู่ข้างทางอ่ะสวยสวยสีมันแดงสดดีด้วยอ่ะน้องอยากได้จังเลย
1: ว่าไปเลยของตายอ่ะนั่นแสดงว่าจุดนี้มีคนตายหงนะเนี่ยเมื่อพระมาสูตรมาถอนเสร็จนะเพื่อนจึงเอาธงแดงมาปักไว้ให้ตายก็
0: อ๋อเหรอถ้ามีธงแดงปักไว้แสดงว่ามีคนตายเหรอพี
1: ่
0: โอ้ยน่ากลัวจังเลยนะพี่นะ
1: แล้วจะเอาอยู่ก่อนจะไปส่ง
0: ไม่แล้วค่ะไม่เอาแล้ว
1: จะไปหวามกะเอ๊มืออาจจะย่ำคาดบัตรตาน่ะ

0: น้องขาจะเตี้ยววอยๆกะใกล้จะถึงวัดนี่แหละฮะไป
1: พี่เห็นป่ะทำไมมีธงปักเยอะจังเลยอ่ะแสดงว่ามีคนตายกันเยอะแยะเนี่ยสงสัยหมดหมู่บ้านแล้วมั้งน้องกลัวจังเลยพี่กลับบ้านเถอะน้องไม่เอาแล้วล่ะค่ะ
0: เอ๊ะไปใจน้องอันนี้มันตุงนะน้องตุงไฟหลวงที่น้องหันตุงที่ปุ้นมันตุงคนตายโหงตุงแดงน่ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: ม
2: ัน ซีเอ็มเจ็ดเจ็ด
0: มันคนละอย่างกันนะเว้ย
1: ล้าน
0: เดียวนะน้องมันไม่ใช่ตุงตายโหงตุงไฟหลวงนะ

0: พ่อหนานพ่อหนานพ่อหนานอยู่กับครับ
1: เอ้ยหายอ่ะ
0: ผมมาลุดอย่าครับ
1: โอ้มามาขี้เชียว
0: มาลุดดีกะ
1: หายหน้าหายตาจานเมิน
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออสวัสดีอันนั้นไผใส่ดอกหูตรงต่างนั่น
0: เมียผมอย่าครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เออเจริญลูกเจริญเจริญ
0: เออคือผมอยากคือพ่อหนานอธิบายให้เมียผมฟังนะมันบ่เข้าใจเรื่องตุงปอยหลวงกับตุงแดงตุงตายหงนะพ่อหนานมันไม่ใช่คนบ้านเฮามันคนกรุงเทพมันบ่เข้าใจ
1: นั่นบอก
2: จริงๆนี่ค่ะคุณลุงขายิ่งหนูเห็นมีตั้งหลายสีด้วยน่ากลัวค่ะ
1: หรือว่าเพราะเป็นคนไทยกัน
0: คนไทยครับ
1: เอ้ยจะไปกลัวมันยังอีน้อยเฮ้ยตุงที่เปิ้นปักเข้าวัดนั่นนะเปิ้นห้องวัดตรงใจเวลามีการกึดสร้างอย่างเป็นต้นว่าศาลาวิหารเนาะถ้าสำเร็จเสร็จกันแล้วเนี่ยมันมีชัยชนะโลกนะเปิ้นก็ฉลองกันแหละทางบ้านนอกเขาห้องกันว่าปอยหลวงอีนะมีสัญลักษณ์เอาตุงปักไว้แสดงว่ามีชัยชนะละเจ้าบ้านเจ้าจองนี่มีโจกมีใจ อันตุงแดงนะมันตุงตายโหงนะคนตายโหงที่ไหนเพื่อนเอาไปปักไปสูดไปถอนส่งวิญญาณลุยละ
0: กันนะกะ
1: เข้าใจหรือ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
1: อยากหาหนอก
3: อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันนะถ้าหากว่าหนูเหียนจบแล้วนะอุ้ยอุ้ยจะซื้อตุงสามหางให้หนูสักอันได้ก่อนจะได้เอามาฉลองความสำเร็จนะอุ้ย
1: เออนั่นมันแค่ตาเหลืองรู้แน่อีนี่ก่ออันตุงสามหางนั่นมันตุงปลาคนตายเข้าปลาเหี้ยวมึงใครตายก็บอกหูจักติดตายมันโอ้ย
0: อย่าง
1: ปะขึ้นไปบนบ้านบนก่อนก
0: ันครับผม

0: น้องกำแพงขี่ข้าวแรงกับอย่างหนึ่งได้งามงามเนาะ
1: อีป้อบายูเพิ่นไปประชุมวัดเพิ่นจะแปลงฝ้ายหลวงก้า
0: คืนนี้แฟนน้องมาเอี่ยวหากะ
1: ได้ยินตูเจ้าท่านว่าอันเพิ่นจะเอาลิเกเอาหนังเอาดนตรีถ้าจะม่วนขนาดเอาฝ้ายหลวงปีนี้นะ
0: ไผว่าไผว่าไอ้มีแฟน
2: เฮาหมอหนึ่งโอ้ตังวัดหมอหนึ่งโอ้ตังแฟนอันยังมาเปิงกันล้ำ

0: น้องคำแปงวันพูกไปเอวไปหลวงตัวไอ้บ
1: อได้ยินอีป้อว่าเกี่ยวเข้าปีนี้เพิ่นถ้าจะเกี่ยวคนเดียวเพิ่นถ้าจะบ่เอามือผายไอ
0: ้ถ้าหากว่าน้องตกลงนะไอ้จะรถมารับถึงบ้านก็ได้เลยอ่ะ
1: ตามใจไอ้กะถ้าไอ้จะมาเอามือน้องน้องก็บ่ว่า
0: เป็นอันว่าตกลงน้อ
2: เอาแถมลายแล้วหมอหนึ่งอู้ล้วงไส้หมอหนึ่งไปล้วงซอด

0: โอ้เนี่ยบ่อายเฮ้ยคือเรื่องมันเป็นจังนี้เนาะลูกของข้าเนี่ยก็มาเปิงอกเปิงใจลูกสาวบ่อายเน
1: า
0: ะ
1: เขาจะชนงัวชนควายกันที่ไหนอันเรื่องงัวชนควายชนนี่ข้าถึงหุ่มขนาดเลยอ่ะ
0: อืมข้าบ่อายบักคัดของข้าก็จะมันแล้วก็ลวดแป้งผีแป้งช้างตามหิตามห้อยเฮาเหียเน
1: าะอันแล้วเขามีเดิมพันก็
0: โอ้บ่เป็นเรื่องแล้วเน้อลุงอายลุงอาย
2: เฮ้ย
0: โอ้บ่ใจเรื่องจนงัวจนควายเขาจะมาขอคำแปลงลูกสาวลุงอ้ายเพราะไอ้มวยลูกลุงนันทาเนี่ยมันมาเปิงใจลูกสาวลุงอ้าย
1: อ๋อนึกว่าอู้เรื่องงัวจน

0: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหรือกะ
1: พอไปพองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเหล้าจะมาขายดีๆไม่แบ่งตาน้อยตาใหญ่ผัวปีหยัง
1: ขอโทษเนอพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: เมืองระยะนี้นาเมืองไปตังใดอ้อยยังมหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นาบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงตวยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไหนนั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: อ่านว่าลิ้นมาตั้งเขาปากมาแล้ว
0: น้าพองน้าพองไปว่าอ่านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของน้าเมืองนะ
2: เออจึงอย่างว่าอย่าเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนึ่งชื่อพินตึงวันบ่หันกะ
0: น้าพองถ้าน้าพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนพ่อไว้เห็นเนอะว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าทู

0: วัสดีเจ้าไอ้เมืองก็ว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนำให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทำงานอยู่นะก้า
1: อ๋อ
2: เมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนำกันมาโอ้กันกลางตากลางตังแต่แนะนำฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่พองพี่พองอุ้ยหมายความว่าพี่พองขังไอ้เมืองเถอะดาวกะ
2: เออเสียร้องเต่าหัวไปย้อนเสียหัวผู้ไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่พองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาหมดพี่พองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเรื่องในงานอันหยังมีธุระอันหยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอร์บะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถปิ๊บพองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หัวเนี้ยจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะครับคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันยะฉันนี่หูมดบ่ไฟติดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกับคุณพอง
1: ว้า

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมายังกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างพูดอีแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับกูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถคือกันลูกคนที่สามซื้อนกหูทองหื้อตัวโอ้ยมันหูใจแตะๆคนแรกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่
1: ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วใครจะ
0: นกหูทองหื้อตัว
2: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจหรอมันหูได้จัดใดว่าอีแม่มักนกเถอะ
2: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะฮื้อผมจะฮื้อเงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆแม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในร่องในโลกนี่นะแม
2: ่แม่ยังอายุสั้นมาตายละลูกๆตอนแม่บ่สบายลูกบ่ได้มาว่าลูกอยู่ระยองมันไกลไอ้ไอ้เพิ่นเอาเงินแม่รวมเป็น100,000ลูกขอเพิ่ม100,000รวมแล้วเป็น200,000 บาทบัดเดี๋ยวนี้ลูกจะเซ็นใช่คือแม่200,000เนาะของแม่มีเงิน100,000ถอนมาให้ลูกแล้วแม่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เลย

เบี้ยยังชีพถ้าได้สักปันห้านี่จะยังแขวนหน่อยนี่อันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมตัวก็ได้ออกเครื่องละอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมไม่ถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักน้อยดีจ้ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมเหมาะ
1: โอ้โหอันนั้นลุงใจบ่ใจกันนั่น มีธุระหยังกะพดแม่ประเภทแ
2: ต่ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเหาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ข้าขอเปิ้งแม่ป้อจัก300 400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ข้าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเนอเฮาก็กินกับเขากูขาดกูมือเนี่ย
2: นะเอ้แม่ป้อเอาอีบ
1: ่ใหญ
2: ่อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่ออ
1: ืม
2: ค่าก็ไปเอาตังค์ไอ้อีกเหี้ย600อย่างกะพอชินเดือนมามันก็ได้กําไฮ100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนจะได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กําไฮ100เดียวนะกะแม่ป้ออ
1: ีเฮาก็พูดเดินกะ
2: โอ้ก็ยังแขวนล่อไอ้ถึงวันนี้แม่ป้อได้ใจเต็ม600ก่อลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเฮื่อยอีกดีกว่าได้ใจเต็ม500ก็ดีแล้วเหรอป่ะป่ะเจ้าตัวงาจะบัดนี้ร้องกว่าชักเดือนก็จะงามโหป่ะป่ะเจ้าเพราะมันงามกว่ากันไงนะ
1: ข้าจะร้องกอยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวหนึ่งแม่ป้อเปิ้งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้า
0: คำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: น้ำธรรมดาเงี้ยเนาะความหวังของคนเฒ่าแกโอ้ยไหนจะกะสมาชิกละอ่อนเขากะเมืองกะยาชะปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะอังด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป่ะป้าป้อป่ะ
2: เอ้ยหูหอมหูแตงอีกก็ดีอ่ะเตื่อมันบอกกุ้มป้าป้อว่าแน่วันหลังไอ้แม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลาน

0: ูกแตนท่านจะไปไหนนะลูกพ่อหรอกะใส่กะเสื้อจันในตัวเดียวเหี้ยแต้ก้อย
1: จะไปถ่ายสติกเกอร์ที่ในห้างกับเปื่อนนะแม่เสื้อที่ใส่เนี่ยก็ไม่ใช่เสื้อจันในอีแม่หัวโบราณมาตันสมัยแฟชั่นใหม่เป็นท้องสายเดียวนะแม
0: ่เออสายเดียวสายเดียวกำเดียวจะมาเหลือสักสายแล้วนะมึงบ่เคยหันกะเพิ่นโดนข่มขืนตายนอนหงายหล่อนจ่อนฮะแต่งมาเสื้อสมัยใหม่นี่เสื้อบ่ฮ้อยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยหันก็นี่มึงใส่มาจะเป็นสาว30ปีกระเป๋าก็มี10ก็มีนี่หันก็มันยังบ่เอาอย่างน้องพลอยเปิ้นหันพอแล้วกะเปิ้นละอ่อนดีแอวเปิ้นก็บ่แอวกินกะนมอย่างเดียวแม่นก็ลูก
2: ใช่แล้วแม่วัยรุ่นยุคใหม่อ่ะดื่มนมหนองโพอกจะได้โตใส่ชุดชั้นในวาโก้โชอึ่มยะแม
0: ่อุ้ยน้อน้อน้อไผก็ได้แต่เปิงเปิ่นว่าละอ่อนยุคใหม่ยุคผีซองตันหึ

0: ขออนุญาตนะแม่
1: เอออย่างอีกะลูกฮู้จักขออนุญงอนุญาตจะไปไหนแถมละลูก
0: จะไปเยี่ยมเปื่อนที่โรงพยาบาล นะแม่มันตกตึก
1: ตายละละอ่อนบัดเดียวมันหยังมากึดสั่นโดดตึกตายกันยังอั้นฮะมันพอบ่กึดพ่อแม่เลี้ยงดูเสี่ยงเงินเสี่ยงทองมาเป็นเต้าใดเต้าดีมาตายกับขังดาราดะขังนักร้องนี่ลูกนี่ฮะ
0: บ่ใช่ตกตึกแบบนั้นมันตกรองเท้าส้นตึกบ่ตายแล้วแม่แขนหักบ่ได้แม่ลีกเหรอมายืนขวางบันไดหยังเนี่ย
1: เอาจะเงี้ยหยังนะฮะ
0: จะใส่รองเท้าส้นตึกนะแม
1: ่ถึงขนาดขึ้นบันไดใส่รองเท้าโอ้ระวังเนอะเฮาจะตกรองเท้าแถมคนนั้นลูก
0: คนละจันนะแม่โ
1: อ้ยนั่นนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วรองเท้ายังบาดตันเข้าปากเอ้ยลิ้นยังบาดตันเข้าปากรองเท้าส้นตึกแล้วเนาะเฮ้ยเนาะแฟชั่นละอ่อนสมัยใหม่สมัยปี2000

0: จมจะไปไหนแถมนะดูพ่อเหรอแต่งผมตั้งไงใส่สีเขียวสีแดงพ่อเข้าพ่อเข้าอย่างจักกะหนังสือนางหามียังบ่ฮัดอ่านพ่องนะ
1: โห้ยมันบ่จําเป็นต้องอ่านนะแม่ดับนี้อยู่ที่หมอง
0: ดับนี้ดับไหนฮะดับไฟตาดับไฟส่องตางกะแบบนี้เปิ้นฮ้องดับอนาคตตัวเก่าป้าอ่านบ่ดูแล้วมันจะฮู้ได้อย่างใด
1: โอ้ยยุคนี้อ่ะยุคใหม่แม่ยุค 2,000 เทคนิคใหม่เขาใช้ทางลัดออสโมซิสดูดซึมมา
0: ไอ้หยังทำหมอซึมซึมซิดซิดนะ
1: ก็เอาหนังสือหนุนหัวนอนไงมันตึงไหลเข้าหมองมด
0: ละอ่อนสมัยปี2,000

0: อนนะเสื้อปอบมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอบมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่
1: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะไปปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเถอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: บแล้วโอ้ยโอ้ย
1: อีแม่อีแม่ให้อะยังแทมอพ่อลูกให้สะอึกสะอื้นก้อยไปอีแม่ให้รับก็รับอย่าแกจะไปให้ไอ้เจ้าใจบ่ดีนะ
0: เออมึงพ่อแหวนนั่นเนาะพ่อมึงซื้อแม่มึงแม่หันแหวนแล้วแม่งอม
2: อีแม่เป็นอย่างปี้แม่แม่ห้าอย่างล้ำเหลือ
0: ไอ้พ่อแหวนพ่อมึงเนี่ยพ่อมึงซื้อแหวนให้แม่มึงตอนจีบกันใหม่ๆแม่หันแหวนพ่อมึงแล้วแม่งอมเฮ้ยแม่งอมเฮ้ย

0: แม่เป็นได้พ้องปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่ให้แม่สักคนบ่แต่จะได้หายง่อมหายเหงาพ้องอีบ่ฮู้
0: อีปี่เขาว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอาน
2: อีพ้องกูขอตบปากมาเอ้คือแม่มึงกำล้อเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

0: จ้อยอาซาตังให้เงินยืมแม่นก็
1: แม่นแล้วเหรอ
0: เออมันยืมเท่าใด
1: เก้าพันเนี่ย
0: โอ้ไอ้จ้อยตึงมือตึงวันนี่นะสู่ตึงเหมือนนับบัตรถือค่ากะยังบ่อู้คือค่าฟังสักคำเป็นยังอี้บ่เอาเงินคือเพิ่นยืมก็บ่อู้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นจู้ก็บ่อู้คือฟังค่าของเงิน2พันซื้อหนังสือลูกสู่เป็นจ้องเป็นเดือดเฮ้ยปาดขอหิดีก้าผัวเนาะผัว
1: บ่

0: ายประตูง่ายกรรมลุนขายประตูง่ายกรรมคุณลุนขายประตูง่ายกรรม
1: บักไข่บักไข่เงินหลังนี้ไม่ใช่เป็นไว้ต้นรับชี้เรา
0: ใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะใครก็ว่าบักไข่ฮะ
1: จ้อยเฮ้ยหัวอีลุนเมื่อค่ำเมื่อคืนน่ะบ่ต้องไปเตะมันนะเฮือนน่ะแม่จะย่ำใส่เล็กก้นบ่ได้แกงดีขวายงามก็เตะก็ได
0: ้แม่เมียจะไปปัก
1: อีลุนเฮ้ยอีลุนมึงยังบ่ใครประตูเฮือผัวมึงแห่งันเฮาบ่ใครเฮาบ่ใครอีแม่จะไปปักผัวเฮาบ่ใช่ผัวอีแม่ส้มก็ปอเกลือเนาะเอาลูกเอากันเฮือตายๆเถอะเนอแม่เนอบ่ตายจะไปยังไก่ทะล้ำเนาะ

0: อห้อยเมาะนอกัวค่ะหับเงินเดือนมาเล่าไทยไปกินไปนั่งกินเล่านอก
1: อย่าไปปากจะไปปากเงินค่าบ่ใช่เงินสู
0: แม่นบ่ใช่เงินค่ามันเงินสูแล้วเล่านอกน่ะมันขวดเต่าใด
1: ปั้นปลายบ่ได้หรอ

0: ไอ้หูต่อไปนี้ไอ้จะเลิกกินเหล้าไอ้จะกินเติกวันนี้เป็นวันสุดท้าย
1: สาธุขอคือมันแน่สักหลายเตอะไปไอ้ไปอาบน้ำมากินข้าวแล้วก็เข้านอน

0: แน่คุณจ้อยไหนว่าคุณจะเลิกกินเหล้าคุณกินเหล้าเห็นมั้ยกะ
1: ว่าไอ้เลิกกินเหล้าออกมาไอ้ก็มากินเหล้าไทยไอ้ก็ฉันลองตามนโยบายของรัฐบาลนะลุงเป็นคนไทยช่วยกันประหยัดกินของไทยดื่มเหล้าไทยเอาเมียไทยเที่ยวเมืองไทยแล้ว
0: แมวมันเคยกินป่ามันบ่กินแล้วมันก็ต้องด
1: ม
0: ว่าอยากก็มาแกงอ้อแกงเอ็ดสูนี่นะแมงหางงอสี่ตีน
1: แมงหางงอสี่ตีนชูหน้าข้าเป็นหมานุ่นชูนะแมงสี่ตีนมีเขา
0: โหแมงสี่ตีนมีเขาโหผัวเขามาด่าเขาเป็นงัวเป็นควายรู้นี่โอ้บ่าแมงก้นด้านเปล่าต้นไม
1: ้แมงก้นด้านเปล่าต้นไม้โอ้วอกนู่นนี่ฮะนี่จริงมันต้องมาด่ากันเป็นวอกนี่จริงลงมาเลยลงนะ
2: ยังยังบ่จอยยังด่าอีลุนมันก็เหมือนด่าอีแม่อีลุนมึงก็ได้ปากหน่อยบ่เข้าเรื่องสู้เขาเนี่ยมันผีเข้าผีออกถ้าดีต่อกันนี่หูยังหนังชีวิตถ้าผิดกันมานี่ขาลึงปึ้งปังอย่างหนังสงครามบ่อายเฮาปั้นเขาพ้องกามึงเฮ้ย

0: คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ปิ๊กตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดียวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหานเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบ่
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เร็วปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกระถาหาปากมึงอมกระลึกตึกตักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจ้างแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็ก 30,000 สัมปันขว้างกูบ่ถูกปืนบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันเก่าลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกกับมึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนเน
0: าะเฮ้ยลงจักกระใจเย็นๆกะ
1: น้องได้ละได้ละ
0: ละละเนี่ยเขาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเนอะเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ้ยโอ้ย
1: เอาละละละละเอาได้ก่อนได้ก่อนได้เนาะ
0: เออเว้ยขาแฉมาไว้ห่าอย่างนี้บ่ต้องโอ้ที่ขาอย่างนี้ลำเหลือกับบ่ต้องเห่าออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโอ้มาลบอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากาม
0: าไปนะเด้อตุ้มไปโอ้โหละ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ละละละนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแฉมปะปะ
0: แบบ

0: ผ่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดพิษศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แล้วครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอไล่ชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก
1: ็ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่า iPad
0: อ๋อ iPad แน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้เซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกะได้กาลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจอขอยกโดดยกจ่าเออผมเจอผมทำไปด้วยบันไดกังใจแกครับขอยกโดด
0: เฮ้ยมาต้องอุนักสุวรรณเอามีดมากกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนกินลักขี้จกมากกมือไปไหนไปไกลเอามือมา
2: โอ้ยเอ็งโดนหลงเออหลงเข้าแล้วมือหลงเหี่ยวพกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ใช่ยังขอกงลูกใจไปก่อนเถอะ
2: ไอ้แชมป
1: ์ระวัง
2: โอ้ยไอ้แชมป์ไอ้แชมป์
1: ไอ้ด้วน

Hello, you. Why whiskey too big, Tamarind too fuck? Speak Thai แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองก๊กมะขามน้อยสองฟักโอเคโอเค

บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

ากาศอู่กับไอ้ศาสตร์ลูกเป้าวาดกำนันสองพอตกตอนควายไปกับสลายเจ้าของห้องบ่มมาตอนสอนเสื้อสีส้มควบรถห่มๆกันเหยียดเต้าควาย

0: ปิดพอแปลกใจเบอร์สาวใจหายบอกหักไอจัง
1: น้องแค่ปิกบ้านบะหมี่สตางคอยฟังมาฮับวอยๆนะเจ้า
0: อีน้องบอกไอว่าโดนสลายเสื้อส้มมันหลอก

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเนี่ยเหนื่อยอายฮะป้อนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ู่กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พระญาติเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามคำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปซอวันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังก้า
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะภาคใต้เนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซับเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซับเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงกันอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: ไอ้น้องหานป่วนของลุงเมาเหล้าพลังผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
1: หานกับลุงเขาเอาค้อนยอกพวกหามขึ้นรถไปบ่ตายก็ยังบ่ฮั่ว
0: หา
1: แล้วลุงเนาะเมาเหล้าอะหยัง
0: ให้ลุงแกเมาเหล้าขาว

0: คนเฮาต้องให้มันครบชีประการเหล้าบุหรี่กิน
1: แล้วอย่างแฮมลุง
0: กินเนี่ยกะ

0: คุณกำลังทำอะไรอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาได้นะ
0: อ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูใหญ่เท่าไหนอะภาคเหน
0: ืออ๋ออย่างใหญ่นี่ก็บ่เกินฝ่ามือนี่แหละครับ
1: พิษกับบานชั้นบานชั้นใบพลูปูนอนได
0: ้โอ้โหถ้าอย่างนั้นทางใต้นี่บ่ต้องใช้เสือปูนอนสิครับเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ไม่ใช่พะนั่นไม่ใช่ปูให้คนนอนปูเข้มนนทว่าไปนอนได
0: ้อ้าวแล้วปูภาคใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มี8ขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมี4ขา
1: ไม่มี
0: มีคน2คนปูเสือนอน
1: พี่วิตุนี่เคี้ยวตั้งแพ้นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุ๊เหมือนกันนะเนี่ย

0: ผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้ก่อครับ
1: อ๋อได้ไม่พลือพี่ว่าแต่บ้านพี่นต้นเผาสูงแค่ไหนอ
0: ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันพิษกับบ้านฉันนี่บ้านฉันบกเผาล้นซ้ำวันซ้ำคืนไม่ถึงดินสักที
0: ่ขี้จุผมละกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำคืนยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไอ้ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาดเหมือนล่างข้าบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ่ไอ้น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: ผืนดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณกับปลูกสูงยอดเขาป่ะคะน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะปลูกบ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊ไอ้แล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างนี้น้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องครับพี่น้องอยู่กันสองคนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้โธ่โอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี่ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนแต่พี่แรงกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: หลวงอ๋อผมมาอย่างครับ
1: เป็นยายเปิ้นพัฒนาการวันสำคัญสำคัญยังบ่แม่ห่วมเปิ้นพ่อง
0: ผมมาครับผมจังคนเป็นบางคนครับ
1: จังพายบอกมารอ
0: ผู้ใจเท่าแล้วก็อวดรัก
2: ท่านกำลัง
0: ตัวเก่าตัวเก่าพ่อบ้านลุก
2: วิ
1: เอ
2: ล้านน
1: ะไอ้แซมกับลุงใจมีอะไรอย่างกันกัน
0: แน่นอน
1: ก็หลวงห้องมาถามแล้วก็อู้ทำนองเดียวกันเนี้ยความจริงตามความคิดของพ่อหลวงแล้วพ่อหลวงว่าลุงใจกับไอ้แซมถ้าเอาความลวกมาช่วยกันพัฒนาชุมชนบ้านของเฮารับรองบ้านของเฮาเจริญอันดับหนึ่งอีเตอะปองดองกันเฮีย
0: บ่าดองผมบ่าดองสำหรับปู่ใจนะพ่อจะมักพ่อจะดองอย่างได้ก็ตามใจเตอะเสือสองตัวอยู่ทำเดียวกับมาได้พ่อหลวง
1: ไปอู้อย่างอ่านไอ้แซมไอ้แซมก็เป็นคนหนุ่มไฟแหงลุงใจก็คนมีความฮู้และประสบการณ์คนหนึ่ง
0: เออละผมเมื่อเด้อพ่อหลวงเมื่อละ
1: โอ้โหจะไปละจะได้พ่อหลวงขอฝากไว้เพื่อเป็นข้อคิดก่อนแล้วกันนอ
0: ป้าตั้งกองกีดสักเตือนใจ

0: งใจลงใจอยู่บ้านก่
1: ออยู่กะแม่หยัง
0: ผมมีเรื่องจะอู้ลงใจน้อยเองนะ
1: จะอู้หยังอู้มาเลยกะ
0: ลงใจไปอู้หูพ่อหลวงฟังว่าบ่ชอบขี้หน้าผมอีกอะ
1: ก็แล้วแต่มึงจะคิดเนาะแต่มึงก็เอาลุงไปอู้หูพ่อหลวงฟังเหมือนกันแม่นก
0: ็แล้วแต่จะได้ยินมาผมได้ยินพ่อหลวงว่าลุงใจเนี่ยล็อกบ่มีไผเจ้าไผเพียงเอาอย่างอี้บ่ถ้าล็อกแต่ไปแข่งล็อกกันบ
1: ่บักคัดคองบักคัดคองแข่งที่ไหนเมื่อใดแข่งแบบใดว่ามาเลย
0: เมื่อแรงนี้บ่าย 4:00 นไปปากะตีต้าน้ำวังปู่ตาตัวลงออก
1: ไปก็ไปกะไม่ปัญหาหยังก็กระดูกคอแล้วเบอร์บ่ะ
0: ห้ามเบี้ยวนะลุงใจ
1: เอองะเอองะลุงไปแน่

0: วัสดีครับปะหลวง
1: สวัสดีครับลุงใจ
0: แล้วมึงจะลุงมาแข่งกันอย่างยังไงไอ้แชมป์
2: เฮามาแข่งกันดำน้ำเลยว่าผมจะลุงใจเนี่ยไผจะได้เมินกว่าไผแล้วก็ขอปะหลวงมาจับเวลาฮื้อตวย
0: ก็ลุงมันเท่าล่ะลูก
2: บาเกียวครับเท่าคนเก่งมันต้องสู้ได้ขอปะหลวงอวดลุงใจว่าเก่งมันจะตายอย่าหรือว่าลุงใจบ่สู้บายไปก็ได้นะแล้วต่อไปบ่ต้องมาทาบรัศมีกับผมแถมซ้ำ
1: ว่าได้ลุงใจตัดสินใจให้ดีก่อนนะ
0: ได้บ่ได้ก็ลองดูนะจ๊ะปะหลวง
2: ผมจะดำก่อนเลยเนอปะหลวงจับเวลาครับ
1: เอ้าผมจะจับเวลาแล้วเนอ1 2 3อึ๊บโอ้เหมือนอะไรแต่ว่าได้ลุงใจจะสู้ได้ก่อนแน
0: ่นะว่านะ
1: โอ้ไอ้แซมดำน้ำได้เหมือนอะไรแต่จับเวลาได้ตั้ง5นาที
2: ตอนแรกน่าจะขึ้นมาแล้วแต่พอดีป้อพญานาคเนี่ยเปิ้นจวนผมไปแอววังเปิ้น
0: ไม่ใช่
2: โอ้ยก็ไปเจือกพอนี่กันเนี่ยเปิ้นอย่างเงินผมถึงปั่นกันเนี่ยแล้วลงใจเนี่ยอย่างผมได้กอ
0: มันแน่ของเจ้านี่บ้าร้องมันบ้าหูบ้าดูมันบ้าหันแม่นก็ป้อหลวงเอ้าป้อหลวงตั้งเวลาเลยกันเดี๋ยวผมจะโดดนับตัวเนอะ
1: เอาจะจับเวลาแล้วเนอะ1 2 3
2: ใครหันนะคนเท่ามาจะดำน้ำเลยเหมือนสมกใด
1: โอ้เหมือนอะละเหนือแซม
2: ก็น่าว่านะ
1: โอ้ลุงใจดำน้ำ ได้เหมือนขนาดจับเวลาแล้วเท่าเดียวกันเป็นอันว่าเสมอกัน
2: กำเดียวว่าขึ้นมาบ่ได้เลยอี
0: ตอนแรกลุงจะออกมาแล้วป้อพญานาคเปิ้งห้องไปกินข้าวตัวก็เลยจ้าไปหันแถมหน่อย
2: ฮะแล้วป้อพญานาคว่ายายพ่อของใจ
0: อ
2: ัง
0: ปุ่นบอกว่าเงินที่เฮือมึงมาปั่นหันนะเฮือมาแบ่งเกินกันจึงลุงคนห้าร้อยไอ้ลูกแถม
2: โอ้ไปได้ใหญ
1: ่เป็นได้บ่ได้ไอ้แซม
2: มันตาเฮาลูก
1: อ้าวก็ไหนว่าเป็นเงินพญานาคฮื
2: ้อแม่ระกาก็บอกฮื้อผมลูก
0: ก็พญานาคเปิ่นบอกเฮอแบ่งลูกแชม
1: อันไอแซมก็แบ่งฮื้อลุงใจ500บาทเป็นอันว่าการแข่งขันวันนี้เสมอกันก็ขอฮื้อปองดองกันสามัคคีกันเน้อไปแยกกันปิกบ้านไผ่บ้านมัน
0: นี่ดีนะครับหลวง
2: แบ่งอยู่อีต้องเอาแต่

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นใจแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นใจอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมู
1: อ่ะตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นสักหมิ่นสีจะไปมาปรามาสกันแน่ๆแต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพ
0: ะอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: ราจะฟ้อนต้อนฮับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับประปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเฮ้
0: เฮ้แล้วอย่างแบบไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไรกูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีเสียจะกูจะไต่หยดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่ะศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามมาตีศอกมันอย่าเคล็ดแล้วมันอยู่ที่กูเพชรแย่จะบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู่เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู่เจ้าแล้วขอไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละอ๋อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: โอ้ไว้ฉาอันตุลุงเจ้าวันพวกนี้จะเกี่ยวเข้าไหนนานะมันจะเป็นวันดีก็ครับ
1: เออโยมโจมกะ
2: เออ
1: เปิดปักกระตื้นพอก่อนนอเออเกียง5เกาเสียติดกับจันนี่60เสียวันอังคาร4 82เสียชุกกับปุด3 71เสียวันเสาร์กับวันพัดโอ้วันพวกนี้เป็นวันกาละกินีเป็นวันใจยะทึดบัดดีเกี่ยวเตื้อมันเป็นวันฮ้อนวันใหม่เน
0: อบัดแต่กาตุลงมันจะแน่ชัก 2% นี่จ้างคนไว้หั่นเป็น10คนจำเป็นได้เกี่ยวเหี้ยก้าจ้ะ
1: โอ้ถ้าบ่เชื่อก็ตามใจลุงโจมเถอะเนอ
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: ันเข้าแหลงแล้วก
1: ็เออโยมโจมถามไปเรื่อยไผว่าตุเจ้าฉันเข้าแหลงซะเตื้อ
0: มันมาเป็นยังก็ขนาดตุลุงว่าหวานใจยะทึดบัดนี้เกี่ยวเข้าแล้วหมดแล้วโยเกี่ยวบ่เข้ามือไผชักคนเจือล้ํากับบัดนี้ของยังอีหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันเต็มต้องทึดๆจ้ะไปแล้วเนี่ยโยมโอ้อันตุลุงหวานใจยะทึดเกี่ยวเข้ากันหลายเต็มต้องทึดๆจ้ะ

0: ลงครับไหว้ฉาเนอะตุลงผมจอมไหว้ฉาตุลงรับราชการตุลง
1: เออเสียงไผมาห้องมาค่ำเมื่อคืนเนี่ยฮะโอ้โยมจมกันอ่ะเออมีอย่างกะห
0: ืออันขอตุลงจ่อยประกาศเถียงตามฉายเฮือกำเตอะไฟไหม้หลองข้าผมละเข้าใจหน่อยเนอะ
1: ใจเย็นๆโยมมันไหม้บะแตกา
0: บะแตอย่างไรแตกดังลูบๆฮะเนาะเข้าใจประกาศแล้ว
1: เออโยมปิกไปพอฮือดีแถมกำหรอของอย่างอี้เจื้อแต้บ่ได้เกิดว่าประกาศไปไฟไหม้บ่แต้เจ้าบ้านจะมาด่าหัวตุหน้ากะ
0: แต้นะตุลุงพอให้เหรอเปลวไฟแดงไปเลือไปเลือง่ะนะพอให้เหรอเข้าใจแล้ว
1: โอ้ไม่แท้รู้แต่หวั่นใจยะทึดไฟไหม้หลองเข้าทึดๆเออม่วนแท้เนาะ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกท่านกระผมนายทรงนมนามสกุลอารมณ์บจอยพักค้านพ่องบักค้านพ่องสอสอขวัญใจพี่น้องเจ้าให้เจ้านาวันนี้ผมได้มาเยี่ยมเยือนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาท่านมีปัญหาอันใดเชิญถามผมได้ผมยินดีจะตอบเพื่อท่านและยินดีจะรับใจเมื่อท่านมีปัญหาเพื่อความผาสุกของพี่น้องผมยินดีจะรับข้อมูลและปัญหาของพี่น้องใครมีอะไรยังเชิญถามผมได้เลยครับ

0: วัสดีครับท่านฉอฉอผมลุงนายจ๋อยนามสกุลฉามก้งผมขอท่านถามโอ้ยถามท่านฉอฉอว่าตั้งแต่รัฐบาลประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 12% 15% สมมุติว่าสินค้าขึ้นราคาตวยมาแล้วผมขอถามท่านฉอฉอว่าจะมีวิธีไหนที่จะช่วยเหลือประชาชนตาดำๆอย่างผมนี่สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ทางรัฐก็ได้เตรียมมาตรการไว้แล้วจะระงับบ่อฮื้อของขึ้นราคา
0: จะระงับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: ผมคิดว่าประมาณ 80% ครับ
0: ลุงคิดเดียวต่อต่อมึงเอาบาทเดียวผมว่าบ่เกิน 10% แน่ๆ
1: มันเป็นจะได้ที่ลุงว่าบ่เกิน 10%
0: ขนาดหวยรัฐบาลใบละ40 บาทเขาป้ากันขาย44-45ยังแก้ไขกันบ่ได้แม่นกอกของเขา
2: แม่นแล้ว

0: สวัสดีครับท่านชอชอชมนม
1: ส่งนมส่งนมบ่ใจชมนม
0: ขอโทษท่านชอชอลุงจือผมนายเปี้ยนามฉกุลเปิ๋วปากวอดขอถามท่านชอชอว่าที่ท่านชอชออูตะกี้ว่าปีนี้เป็นปีอนุรักษ์มรดกไทยขอเฮือหมู่เฮาช่วยกันอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมไทยและประเพณีนั้นแต่แล้วเป็นจะใดมีการประกวดนางงามนุ่งชุดอาบน้ำถ่ายทอดออกทีวีลุงอยากทราบว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าลุงขอถามเต้าเอี้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับลุงเปี้ยที่เสนอข้อคิดเห็นมาผมจะรับเอาไปพิจารณาและเสนอที่ประชุมต่อไปอ้าวหมู่เฮาขอตบมือลุงเปี้ยสักกำลอที่มีความคิดเห็นที่สูง

0: สวัสดีครับท่านชอชอลุงชื่อนายเปิบนามจักรูลเมาล่องกองลุงอยากจะถามท่านชอชอชักน้อยล่ะครับ
1: ลุงมีปัญหาอย่างถามมาได้เลยครับ
0: ลุงก็มีปัญหาอย่างเก่าคือลูกหลานเขาฝากคือลุงมาถามคือว่าปีนี้เป็นปีที่ฟ้าฝนตกดีตกนักจนป่อเกิดน้ำท่วมทั่วทุกภาคของประเทศไทยต่างรัฐบาลก็คือความช่วยเหลือเป็นอย่างดีตอนนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วราคาน้ำประปาจะลดเมื่อใดแม่นก็

0: ใครบอกหูไงอกไงใจอุ้ยนี่เอเมล
1: ก็มันมีในอกในใจอุ้ยปลอดภัยจะไปหูอ๋อพี่อ้อนไม่ได้มาขึ้นทันใหม่อุ้ยมันก่อและมันนั่งให้เนี่ยเฮ้อสลิดคนเท่าหนุ่มตลอดการแต
0: ่มึงว่าเออไปเอเมลมึงว่าเออไป
1: ไปละ
0: มาเงี้ยมาเงี้ยมึงว่าเออไปจำเติม

0: ลุงใจอยู่ในเงาจังกลายเป็นห้าแต่ถ้าอย่างอีเล่มเหลือนะเขาบอกมานอนเป็นกู้แล้วเนอะมาเขียนข้าวให้ก่อน
1: น้องมันจะมาละลุงแถมมากายแฉม
0: อันแม่ยิงคนเดียวนะถ้าแน่จริงเนี่ยบุกถึงตีไปเลยมาเขียนข้าวก่อน
1: มากินก็กินบะแชม
0: ป์แล้วก็เขียนด้วยกันเลยพักกระจอถ้วยเดียวมาเนี่ย
1: คือมันลุงไปเผื่อบ้านมันว่าบ้านนอก
0: ยังอีกาลูกผู้ชายอ่ะลุงใจนั่นก็

0: ไรคือจะได้หาวันนี้มานั่งร้านน้องอ้อนเพชรมาล่างจะเมาละอ้อนกะคนเฒ่าเนี่ยโหถามกับป้ากินข้าวกับหยังปู่เฒ่าก
1: ินข้าวกับตีนจำบะ
0: โหถามดีมาอู้ไปตีนไปแค่คนเฒ่าอู้อีก็ตีกันนะกะ
1: อายามึงเอากูแทง
2: ไอ้นี่ไปตีลุงใจอย่างน่ะไม่ดูคนเฒ่ากะ
0: ไอ้ถามจะดีว่ากินข้าวครับยังหาว่าตีนจ้ำอู้อี้มันอยากลองดีกับไอ้หรอ
1: ตีนจ้ำก็ตามจริงน่ะก็มาตามลุงจะไปเกลได้อย่างไรใช่เขี้ยวปอมอย่าง
2: เพื่อหู้ก็ตาปามไปละป่ะกำเดียวน้องอ้อนจะไปส่งลุงใจที่บ้านนะเจ้า
1: น้องอ้อนชายาเฮ้อเปิ่งตัวเนาะ

0: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าบุเกียงตัวแทนกระเทยจากภาคเหนือขอยินดีต้อนรับสมาชิกกระเทยที่มาจากทุกภาคของประเทศไทยวันนี้หมู่เฮาทุกคนต้องมาร่วมใจกันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนยสมคกท
1: ขออนุญาตค่ะดิฉันนางสาวฟ้าประธานวิหารประทีปตัวแทนกระเทยจากภาคกลางขออนุญาตถามว่านยสมคกทแปลว่าอะไรคะ
0: ขอบคุณเจ้านยสมคกทแปลว่านายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยเจ้า

0: ให้เลือกข้าเจ้าเป็นนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่านายกต้องเป็นคนเมืองตอนนี้เชิญตัวแทนกระเทยทั้ง4ภาคเสนอข้อเรียกร้องเจ้าเริ่มจากภาคกลางภาคอีสานภาคใต้และก็ภาคเหนือเจ้า
1: ห้ามทุกคนเรียกเราว่ากระเทยหรือสาวประเภท2
2: ห้ามพิมพ์สื่อบนบัตรประชาชนว่านายเพราะนี่คือผมดอยของข่อยเอกสารสำคัญทุกใบต้องใส่คำสรรพนามน้ำหน้าว่านางสาวเด้อค่ะ
3: ไอ้ยะยกเว้นการคัดเลือกเกณฑ์ทหารเพราะว่าพวกเราคือผู้หญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอไม่สามารถเป็นรั้วของชาติได้นอกจากไปเป็นแม่บ้านรั้วของชาตินั่นแหละนั้น
4: ข้อสุดท้ายเจ้าห้ามเรียกหมู่เฮาว่าไอ้เพราะมันเป็นกรรมอุติยาบคายที่สุด

0: คิดไปแล้วน่าใจหายนะเจ๊เห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดตายเสียแล้วท่านนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทย
1: ไอ้ยะตายโห้งแล้วเขาเป็นอะไรตายฮะ
0: ก็เป็นโรคอันนั้นแหละเสร็จงานศพแล้วพวกเราจำเป็นต้องเลือกตั้งนายกสมาคมกระเทยแห่งประเทศไทยคนใหม่ไปไปวางผ้าบางสกุลกันเจ๊แล้วเราจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ดีล่ะเจ๊เอ๊ะเห็นแล้วเห็นแล้วนายกคนใหม่เดินมาแล้ว
2: อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวายาธัมเมโน
0: ใช่แล้วใช่แล้ว

0: เอปีนี้เขาใส่สารลำไยลำไยราคาแพงได้เงินกันตึงบ้านตึงจองเฮาเป็นดีข่อยเขาปีนี้เฮาบ่ใส
1: ่สวัสดีครับปะเลี้ยงใหญ
0: ่มาห้องปะเลี้ยงปะเลิงนี่นะอายฮึเปิ้นปั้นใส่สารลำไยกันทึดปีนี้เฮาบ่ใส่ลำไยอีล่วงกิโล30ปายเจ็บใจตัวเก่าเนี่ยใบยังเหงาหออ
1: ันสารเนี่ยมันมีหลายกาพ่องก็ใส่แล้วออกปุ้นออกเพพ่องก็ใส่แล้วก็ออกแบบพร้อมกันก็มีเนอะ
0: เอ๊ะละกาอย่างมันจะดีอาจารย
1: ์เอาแต่เฮานี่ก็ได้ปีที่แล้วเขาเอาไปใส่เป็นเศรษฐีกันหลายๆแล้วนะบัดต้องบกบัดต้องถากอิดเหี่ยบดายว่านไปเลยสูบน้ำลาดไปเลยออกแน่ๆ
0: เออกาบางอย่างสารที่ว่าเนี่ยไอ้จัน
1: กาตุกตูสองหางย่ะ
0: อันแล้วจื่อยังยันมหานิยมแต่อันเอาสองถังเอาสองถัง
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ
0: เออแล้วจะไปลืมนะ
1: บ่าลืมเดี๋ยวไปกันนะ
0: โอเค
1: โอเคบื้อเท้าไปส่งเด้อ

0: จันจันจัน
1: เฮ้ยใครอ่ะอ๋อป้าเลี้ยงกะป้ายายแม่ยายเนี่ยโพสต์มาแบบนี้อ่ะ
0: ก็ไปยังไดก็จะมาถามเรื่องสารลำไยน่ะกะ
1: อ๋อก็ได้เพิ่มทำกะ
0: เพิ่มมายังใส่เสื้อถึงสองถังเนี่ยบะปงบะแมนซักจ่อซักกิ่งมันเป็นอะยังฮะเอาสารปอมาจุขายให้กันกะ
1: ไปใจยายลำไยบะเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนคนน่ะกะคนเฮาน่ะกะคนเฮากินเหล้าใหม่ๆกินกำห้าบาทสิบบาทเมินเข้าเมินเข้ามันไปค่อยเมาอย่ะมันก็เพิ่มเป็น30 40เป็นแบนเป็นกลมอ่ะลำไยก็เหมือนการใช้สารกู้ปีกู้ปีมันก็อย่างคนน่ะกะมันต้องเพิ่มแหมกะ
0: มันจะต้องเพิ่มยังไง
1: ใส่ตังลุ่มแล้วก็พ่นตังบนปลายบะปอก็ต้องเปิดตาดอของมันตัวนะ
0: แล้วแหมเต้าใดไอ้จัน
1: พ่นตังบนแหมเปิดตาดอกแหมก็อําเจ็บปานปลายเด้ออ่ะเจ็บปานปลายออกแน่คํานี้ออกแน่รับรอง
0: แน่นะ
1: แน่สิ
0: โอเคถ้าอันจัดมาเลย

0: ดีเจ้าป้อเลี้ยงเป็นอันยังเจ้านั่งแปลงหน้าเศร้าหน้าหมองหัวโง่มโกะโง่ง่มตึงตังหลุ่มง่มตึงตังบนเป็นอย่างเจ้า
1: แฮ่อีนี่มาเห็นไล่ละจะไปมาเยาะเย้ยซ้ำเติมกูนี่นะ
0: เออซ้ำเติมอันยังก็อีอ้วกถามดีๆนี
1: ่ก็กูเนี่ยสื่อสารลำไงเสียงไปเปลี่ยนเตาใดเตาดีนั่งพอตึงวันเนาะสามเวลาหลังอาหารตึงเจ้าตึงแรงนี่นะมันบะเมนสักจ่อมึงไหวอวบ
0: เออไปซื้อสารที่ไหนมา
1: ก็ไปซื้อที่ไอ้จันแมงมันจอมนะคะ
0: โอ้ยเจ้อไผบ่เจ้อไปเจ้อไอ้จันแมงมันจอมมันแอวเอาสารปลอมไปขายฮึป่นตึงบ้านตึงเมืองเขาเดือดร้อนกันนี่ปดตะ
1: เออเป็นว่าอันกะเอ้าก็เดี๋ยวกูจะบอกหมอกขึ้นมันขอมันมากันเด้อฮึ
2: จะจริงจริงจะจริงจริงจะจริงจริ
1: งจริงจริงนี่อาจารย
2: ์สวัสดีครับเลี้ยง
1: เออแล้วมึงเนี่ยจุกูกับว่าเฮ้อเอาสารมาพ่นเนี่ยบ่ออกจ่อสักดอกสักกิ่งนี่มึงจุกูกะ
2: อ่ะอีบ่เลี้ยง
1: เฮ
2: าเปิดตาดอกแฮมล่อมรอบ2ใครออกละ
1: ต้องเปิดแฮมกันมาเดียวเนี่ย
2: เปิดแฮมเตื้อให้ออก
1: ฮะข่าวแล้วมึงกับจุกูนะใส่ตังลุ่มพ่นตังบนเปิดตาดอกเปิดแล้วเปิดแฮมนี่กรรมนี้กูบ่เปิดตาดอกตาเด้อละกูจะเปิดตามึงอ่ะ
3: ตาม
1: ึงนะครับ
3: ช่วยเฮากันช่วยเฮากัน

0: โอ้เฮ้ยเติงตอนมันแล้วอยากกี่ข้าวก็ใครอยากกี่ตึกปะห้องหยับๆจะไปซอกกี่ข้าวตั้งใดดีนะโอ้เอฟยี่หยังฮะนะ
1: โหไผ
0: ่อ๋อไอเฮินกะฮักกำลังกินข้าวอยู่ไอเพื่อนกะว่าแต่ว่าดีเตะจริงกี่ข้าวมาละยาเพื่อนโอ้แหวไปเลยให้ยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อใครอยากกี่ข้าวขนาดเนี้ยแอนเลจุกะโอ้ยก็จะจุยี่หยังให้ยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อนะมันจะแต่สักกี่เปอร์เซ็นต์คิงมาตื้อบ่เคยอู้แต่บ่ใช่กะเออวันเนี้ยฮะถึงเป็นคนแต่คนจริงฮะยังบ่ได้กี่ข้าวมาเตื้อนะ
1: ฮะตื้อเชื่อคิง
0: โคใครอยากกี่ข้าวใครอยากไอ้แห่นี่ฉันมาขางกี่เหนือโอ้ยเตียวล่องก็ไปซอกกี่ตั้งเหนือบ่ก็ได้บ่

0: โอ้ยใครอยากกินข้าวก็ใครอยากจะได้กินก็วันเนี้ยโหนั่นบ้านตู่นี่เฮ้ยตู่เหี้ยฮะน่ะ
1: โอ้กําลังกินข้าวอยู่เซล
0: กาม
1: ากินข้าวด้วยกันมา
0: เอออย่างอี้กับเพื่อนฝูงบ่เฮ้ย
1: เออฮะกล้าไปซื้อเกาเหลามาเนี่ยลูกเมียฮะก็ยังบ่ได้กินเด้อกินก
0: ็เอออ่าหม่อเอออันบ่ไปยังบ่ฮะฮะขอลูกจีนสแกนบ่เพื่อนบ่
1: โอ้ลูกจีนเนี่ยคิงบ่ฮู้หยังคะลูกห่านี่มันมากมากขนาดเลยลูกจีนเนี่ย
0: เออนั่นเตอะฮะฮะขอจีนสดสักตินก็ได้บ่เปื่อนบ
1: ่เซลเฮ้ยจีนสดนี่นะเมียห่ามันจะด่าถ้าการให้คิงกินน่ะมันมากที่สุดเลยเนี่ยมันสร้างพิเศษมาเลยอ่ะจีนสดเนี่ย
0: อ่าหมอเออผักบุ้งก็ได้บ่ฮะกินผักบ่ได้บ่เปื่อนบ
1: ่คิงบ่ฮู้ไอ้หยังกะฮาเนี่ยเป็นคนเดียวในหมู่บ้านเลยที่มักผักบุ้งที่สุดเลยวันนั้นไอ้นั่นมาขอกินฮะตีมันตาแตกเลย
0: โคอันล่ําเหลืออันฮะขอกหีบน้ําสักกําก็ได้บ่เปื้อนบ่
1: เออขี้หีบน้ํากะขี้ไปเคลียร์กับหมาฮะก่อนเด้อเพราะว่าฮะจะเอาแตวก็เข้าขึ้นมาฮะขี้พอนะไอ้โกงนั่งอยู่คันใดแปลงตาสายมองๆฮะยิ่งไปอู้กับมันป่ะ
0: โอ้ยอันล่ําเหลือบ่ได้กินก็บ่กินแล้วไปปีกบ้านดีกว่าบ่

เออไปซอกกี่ข้าวทางใดก็บ่ได้กินปิกมาซอกกี่ที่บ้านดีกว่าบ่เฮ้ยโหทั้งเสียงอะหยังโอ้เกิดออกแล้วเฮ้ยเลี้ยงนกว่าหั่นตวงเอาละบ่ะแกงแค่นกดีกว่าบ่เฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆไปซอกผักซอกปีมาแกงแค่บ่ะ

0: ้ำใบวสองสายบัวน้ำใบวสอง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้านายกับลังวอมาน้ำใบวสองน้ำใบวสอง
0: ใช่สายบัววสิบห้าน้ำใบที่เก่าเวลาเดิมก็มีวยี่สิบเก้าเร่งด่วนวสองวแปด
1: วสองวแปดวสองวแปดน้ำใบจะวสิบห้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
2: ไอ้ปุ๊กหมอวสองวแปดอยู่ไหนนะเต้จะกินก็ไม่ต้องกิน
1: โอ้โหมาได้กินเลี้ยว

0: สู้วันนี้เนี่ยอยากกินข้าวแรงน่ะ
1: มีกะสู้ของมักสู้กําแล้วอ่ะ
0: ต้มไก่ครับ
1: ต้มยำวอ2วอ8
0: จะไปว่าจะน้ำ
1: ถึงจะว่าจะเนี่ยตั้งแต่มีวอ2วอ8เนี่ยเข้าบ้านเด้อเดินกลางคืนเบื่อเบื่อหยังตึ้งบ่เต่าบ่เปีย

0: ียม
1: สายบัววอนหนึ่งเปลี่ยน
0: ว63เตรียม
1: ไทยน้ำไทยว15สายบัวที่63ว24นี้ก็มีว29เร่งด่วนนำผู้ช่วยมาด้วยว2ว8เปลี่ยน
0: ว2ว8ว2ว8จะว15เดี๋ยวนี้ผู้ช่วยผู้ช่วย
2: ครับครับครับ
0: ขจัดจังขวางขจัดจังขวางไปบ้านสายบัวด่วน
2: อันหื้อเด้งเครื่องแบบเครื่องกระป๋อหลวง
3: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา